0: ขับรถซื้อเกิดตรงนี้ประจำว่าสิ่งที่ได้
1: Welcome to Calabasas, 10-9 Justine.